ไอตู่เงาผู้โกผู้ล้วงกรีโนเต้าจักโกลันเนียบจาริตาบริไมงปวนตะเลปาวันเต้าปันตวน